สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่5สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นกำลังเตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปในจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งประสบภัยแผ่นดินไหวอยู่แล้วแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมมีความรุนแรงระดับ7ซึ่งแรงที่สุดในมาตรวัดของญี่ปุ่นในเมืองอุกิและเมืองฮิคาวะซึ่งนี่ก่อความเสียหายอย่างหนักแก่พื้นที่ต่างๆสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคมว่าความถี่ของแผ่นดินไหวกำลังลดลงทีละน้อยแต่ความเคลื่อนไหวภายในแผ่นดินยังคงเกิดขึ้นบ่อยทางสำนักงานระบุว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดแรงสั่นสะเทือนที่มีความรุนแรงมากที่สุดที่ระดับ5บวกหรือแรงกว่านั้นสูงราว80เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานเตือนให้ประชาชนยังคงตื่นตัวระวังแผ่นดินไหวรุนแรงระดับที่ว่านี้ต่อไปอีกราว1สัปดาห์จังหวัดคุมาโมโตะอาจเดือดร้อนจากฝนลมแรงและคลื่นสูงตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเป็นต้นไปเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินมีการออกคำแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลใหม่ทันการนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ NHK เมื่อวันอังคารที่4สิงหาคมเกี่ยวกับการที่สหรัฐและญี่ปุ่นดำเนินการเข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราร่วมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเขาเรียกการดำเนินการนี้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของพันธมิตรทวิภาคีการแทรกแซงดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นมากกว่า5เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์นายเบเซนกล่าวว่าสหรัฐต้องการร่วมมือกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ของเราเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราคิดว่ารัฐบาลทากาอิจิมีนโยบายที่ถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่การแข่งข้าของเงินเยนในระยะยาวเขากล่าวว่าความผันผวนที่มากเกินไปและค่าเงินเยนที่แข่งข้าเกินควรอาจเป็นอันตรายต่อเอเชียและเศรษฐกิจโลกเขายังกล่าวอีกว่าค่าเงินเยนที่อ่อนค่าเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่อัตราเงินเฟ้อในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น NHK ได้ถามเกี่ยวกับผลกระทบของค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่เพิ่มสูงขึ้นที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐนายเบเซนตอบว่าพันธบัตรเหล่านี้หรือที่รู้จักกันในชื่อ JGB เป็นหลักยึดระดับโลกสำหรับอัตราดอกเบี้ยนายเบเซนกล่าวว่าการรับรู้ใดๆที่ว่าหลักยึดกำลังหลุดลอยไปนั้นจะเป็นผลเสียและสร้างความวุ่นวายให้กับตลาดและผมรู้ว่ากระทรวงการคลังญี่ปุ่นธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงการคลังสหรัฐต่างเห็นพ้องต้องการอย่างเต็มที่ว่าพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยและมั่นคงมากสมุดปกข่าวว่าด้วยนโยบายการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นปี2569เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างฐานการผลิตและเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อหนทางใหม่ๆในการทำสงครามที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโดรนได้รายงานประจำปีดังกล่าวนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคมสมุดปกขาวประจำปีนี้มีบทใหม่ที่กล่าวถึงเทคโนโลยีทางการทหารล่าสุดซึ่งรวมถึงโดรนราคาประหยัดที่ถูกนำมาใช้มากขึ้นในความขัดแย้งในยูเครนและที่อื่นๆรายงานระบุว่าหลายประเทศกำลังเร่งความพยายามในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการต่อสู้ในระยะเวลาที่ยืดเยื้อและกำลังนำปัญญาประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำและเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆมาประยุกต์ใช้ในด้านความมั่นคงของชาติอย่างจริงจังรายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่าญี่ปุ่นจะส่งเสริมการถ่ายโอนอุปกรณ์ป้องกันประเทศไปยังต่างประเทศในเชิงกลยุทธ์เนื่องจากรัฐบาลได้ผ่อนปรนข้อจำกัดที่อนุญาตให้ส่งออกอาวุธสำหรับสังหารได้ในทางหลักการว่าด้วยเรื่องของจีนนั้นรายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าจีนกำลังเพิ่มขีดความสามารถทางทหารอย่างกว้างขวางและรวดเร็วทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
รัฐบาลญี่ปุ่นออกร่างแก้ไขแนวทางสำหรับการให้สถานภาพผู้อยู่อาศัยถาวรที่เนื้อความกำหนดให้ผู้ยื่นความจำนงมีความสามารถในการทำรงรายได้ให้อยู่ในระดับที่สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนชาวญี่ปุ่นแนวทางนี้กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดกรองร่างแก้ไขนี้มุ่งทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการให้สถานภาพผู้อยู่อาศัยถาวรแก่ชาวต่างชาติเกณฑ์ที่วางแผนจะนำมาใช้ในการพิจารณานั้นรวมถึงกรณีที่ว่ารายได้ครัวเรือนต่อปีของผู้ยื่นความจำนงอยู่ในระดับที่สูงกว่าอย่างต่อเนื่องหรือไม่เมื่อเทียบกับของครัวเรือนญี่ปุ่นเบี้ยสำรองเลี้ยงชีพที่คาดว่าจะได้รับนั้นก็จะนำมาพิจารณาด้วยนอกจากนี้ผู้ยื่นความจำนงจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความชำนาญภาษาญี่ปุ่นและความเข้าใจที่เพียงพอต่อระบบต่างๆของญี่ปุ่นรัฐบาลมีแผนเดินหน้ากระบวนการต่างๆเพื่อการแก้ไขนี้ซึ่งรวมถึงการร้องขอความคิดเห็นจากประชาชนรัฐบาลมุ่งนำเกณฑ์รายได้ที่ว่านี้มาใช้กับความจำนงที่ยื่นเข้ามาตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ส่วนเกณฑ์อื่นๆนั้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน2570เป็นต้นไปคาดว่าพายุไต้ฝุ่นรุนแรงมากลูกหนึ่งจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภูมิภาคโอกินาวาและภูมิภาคอามามิในญี่ปุ่นตอนใต้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอยู่ทางใต้ของญี่ปุ่นณเวลา 3:00 นของวันพุธที่5สิงหาคมและกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็วราว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นดอลฟินกำลังเคลื่อนตัวออกห่างจากหมู่เกาะโองาซาวาระแต่มีพยากรณ์ว่าดอลฟินจะเข้าภูมิภาคโอกินาวาและภูมิภาคอามามิด้วยพลังรุนแรงมากคาดว่าดอลฟินจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกและจะทำให้ท้องทะเลในภูมิภาคโอกินาวาปั่นป่วนในวันพุธที่5สิงหาคมส่วนภูมิภาคอามามินั้นในวันพฤหัสบดีที่6คลื่นในวันพุธที่5อาจสูงถึง9เมตรในจังหวัดโอกินาวาและหมู่เกาะโองาซาวาระของกรุงโตเกียวและ6เมตรในภูมิภาคอามามิมีพยากรณ์ว่าจังหวัดโอกินาวาจะเผชิญความเร็วลมสูงสุดที่สูงถึง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วสูงถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันพุธที่5ในวันพฤหัสบดีที่6นั้นคาดว่าความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงในจังหวัดโอกินาวาและ 82.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิภาคอามามิส่วนลมกระโชกแรงนั้นจะมีความเร็วสูงถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโอกินาวาและ126กิโลเมตรต่อชั่วโมงในอามามิลมที่มีความแรงมากพอที่จะพัดทำลายบ้านเรือนบางหลังได้นั้นอาจพัดเข้ามาในหลายส่วนของจังหวัดโอกินาวาเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยากำลังแนะนำให้ประชาชนไปหลบภัยภายในอาคารที่แข็งแรงหรือในสถานที่อื่นๆที่ปลอดภัยก่อนลมพัดแรงเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยากำลังเตือนให้ประชาชนระมัดระวังคลื่นสูงและลมแรงจัดในโอกินาวาและอามามิไปจนถึงราวๆวันอาทิตย์ที่9และคลื่นสูงในคิวชูตอนใต้และภูมิภาคชิโกคุจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่23เกี่ยวกับการพูดถึงสิ่งที่เราชอบครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามกลับมาที่โตเกียวแล้วหลังจากท่องเที่ยวในฮอกไกโดค่ะทำไปที่คาเฟ่แมวกับเพื่อนๆของเธอคืออายากะและไมค์ซึ่งเป็นคนอเมริกันค่ะคาเฟ่แมวเป็นสถานที่หนึ่งที่เราจะเล่นกับแมวได้อย่างเพลิดเพลินขณะที่ดื่มกาแฟหรือชาไปด้วยค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: ご飯を食べています。
3: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
2: 私はこの猫が好きです。
4: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: まあ、แยกดูทีละช่วงครับ。
1: ทำพูดขณะที่มองแมวว่า
2: かわいい。
0: น่ารัก
2: みんなご飯を食べています
0: ทุกตัวกำลังกินอาหารอยู่ค่ะ
1: อายากะตอบว่า
3: 本当にかわいいね
0: น่ารักจริงๆนะ
1: แล้วอายากะก็ร้องเรียกแมวค่ะ
3: おいでおいで
0: มานี่มานี
1: ่ขณะที่ลูบแมวตัวที่เข้ามาใกล้ๆอายากะก็พูดว่า
3: 私はこの子が好き
0: ฉันชอบตัวนี้
1: แล้วทำก็พูดขณะที่ลูบแมวอีกตัวว่า
2: 私はこの猫が好きです
0: ฉันชอบแมวตัวนี้ค่ะ
1: ทางด้านไมค์ก็กำลังเพลินเลยค่ะแล้วก็พูดว่า
4: 猫カフェってリラックスできるよね
0: คาเฟ่แมวนี่ช่วยให้ผ่อนคลายได้เลยเนาะ
1: ทำพูดว่า
2: 本当ですね
0: จริงด้วยนะคะ
1: คาเฟ่แมวมักมีแมวหลากหลายชนิดค่ะก็เลือกชนิดที่ชอบได้อย่างสนุกสนานนะคะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือฉันชอบแมวตัวนี
2: ้私はこの猫が好きです
0: คำว่า
5: 私
0: คือฉันหรือผมจากนั้นตามด้วยคำช่วยวะซึ่งเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาครับและคำว่า
5: เนโ
0: กแปลว่าแมวต่อมาคือ
5: この猫
0: คือแมวตัวนี้ในข้อความ
5: 好きです
0: คำว่า
5: 好き
0: เป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าชอบจุดสำคัญประจำวันนี้เมื่อต้องการบอกว่าเราชอบอะไรใส่คำช่วยงะต่อท้ายเข้าไปที่คำนามที่แสดงสิ่งที่เราชอบแล้วก็ต่อด้วย
5: 好きです
0: อย่างถ้าชอบแมว
5: 猫
0: ก็พูดว่า
5: 猫が好きです
1: คือพูดไม่ได้ใช่ไหมคะว่า猫を好きです
0: ครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับใน
5: 好きです
0: คำว่า
5: 好き
0: ที่แปลว่าชอบไม่ใช่คำกริยาครับแต่เป็นคำคุณศัพท์นะในฐานะคำคุณศัพท์คำช่วยที่ถูกต้องสำหรับการระบุกรรมไม่ใช่โอแต่เป็นงะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะคำพูดของอายากะที่ว่าวาตาชิวะโคโนโกงะสึกิซึ่งมีความหมายว่าฉันชอบตัวนี้ก็มีลักษณะอย่างที่ว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับในบทสนทนาที่เป็นกันเองระหว่างเพื่อนๆก็สามารถละ
5: です
0: ได้นะครับและแทนที่จะพูด
5: 好きです
0: ก็แค่พูด
5: 好き
1: ทำกับอายากะทั้งสองคนพูดว่าวาตาชิวะหรือฉันใช่ไหมคะคือปกติมักจะเห็นว่าส่วนนี้ถูกละไว้นี่คะ
0: ครับในสถานการณ์นี้นะครับคนพูดกำลังชี้ชัดแบ่งแยกให้เห็นว่าความคิดของตัวเองนั้นต่างจากของคนอื่นรอบๆตัวอย่างเช่นทำพูดว่าฉันชอบแมวตัวนี้ค่ะ
5: 私はこの猫が好きです。
0: โดยพูดอย่างชัดเจนว่า
5: 私は
1: ค่ะลองมาฟังและพูดตามใน3ลักษณะดูนะคะ
5: 好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: พูดกันได้คล่องหรือเปล่าคะ
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบครับ
6: 食べ物は何が好きですか
3: 寿司が好きです
0: มาพิจารณาความหมายกันครับ
6: 食べ物は何が好きですか
1: พวกอาหารชอบอะไรครับ
0: คำว่า
5: 食べ物
0: แปลว่าของกินหรืออาหารเนื่องจากนั่นเป็นหัวข้อที่กำลังพูดคุยกันคำว่าอาหารจึงมีคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อสนทนาตามมาด้วยครับซึ่งก็คือคำช่วยวะและต่อมาคำว่า
5: 何
0: คือคำบ่งชี้คำถามแปลว่าอะไรและเมื่อรวมกันเป
5: ็น何が好きですか
0: แปลว่าชอบอะไร
3: 寿司が好きです
1: ชอบซูชิค่ะ
0: มีคนชอบซูชิกันมากมายเลยนะครับ
1: มาพูดซ้ำคำตอบต่อจากคำถามกันนะคะ
5: 食べ物は何が好きですか寿司が好きです
0: มาฝึกฝนการพูดถึงสิ่งอื่นที่เราอาจชอบดูนะครับอย่างถ้าชอบมังงะหรือการ์ตูนจะพูดยังไงคำว่ามังงะพูดว่าม
5: ังงะมังงะ
0: เชิญครับ
6: มังงะが好きです
0: มาถึงช่วงสำนวนเสริมประจำวันกันแล้วคราวนี้มาจากคำพูดของทำจำไปใช้ทั้งประโยคแบบนี้เลยครับ
3: 本当ですね
0: คำว่า
5: 本当
0: เป็นการพูดแบบสั้นๆของคำว่า
5: 本当
0: แปลว่าจริงและ
5: 本当ですね
0: มีความหมายตามตัวอักษรว่าจริงนะคะจริงนะครับและในที่นี้เมื่อใช้แสดงการเห็นพ้องกับความคิดหรือความรู้สึกของผู้อื่นอย่างมากก็จะแปลว่าจริงด้วยนะ
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 本当ですね
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: ご飯を食べています。
2: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
3: 私はこの猫が好きです。
4: 猫カフェってリラックスできるよね。
3: 本当ですね。
4: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: ต่อไปคือช่วงเวลาของสัมผัสวัฒนธรรมป๊อปไปกับไมค์แล้วค่ะวันนี้เราจะพูดถึงคาเฟ่แปลกๆที่น่าสนใจในญี่ปุ่นกันค่ะ
0: ในญี่ปุ่นมีคาเฟ่หลากหลายชนิดเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ให้บริการมากกว่าแค่อาหารและเครื่องดื่มครับในบรรดาคาเฟ่ที่เล่นกับสัตว์ไปด้วยเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มไปด้วยได้นั้นคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมได้แก่คาเฟ่แมวคาเฟ่นกฮูกและคาเฟ่กระต่ายนะครับทางด้านคาเฟ่สาวใช้หรือเมดคาเฟ่ต่างออกไปบ้างนะครับคือพนักงานให้บริการจะแต่งชุดสาวใช้แล้วก็เรียกลูกค้าผู้ชายว่านายท่านหรือโกชูจินซามะ
1: ส่วนในอื่นๆก็อย่างเช่นคาเฟ่น้ำร้อนแช่เท้าก็จะให้ลูกค้าจุ่มขาลงไปในน้ำอุ่นเพื่อผ่อนคลายหรือคาเฟ่ท้องฟ้าจำลองก็จะให้บริการทัศนียภาพโรแมนติกที่มีดาวพุ่งดาวตกให้ชมกันขณะจิบชาไปด้วยค่ะ
0: ครับและอีกคาเฟ่หนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือคาเฟ่ที่ให้บริการภาพยนตร์การ์ตูนและเกมครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan